อันกี่ยูกาจิทันกี่ยูกาตารัมบางเทมผู้มุกรังสุมผู้เทอารนามบางกี่ยูดุนอาลามอรานามเกดุอันโสการบีอาพันมาชีไรกอมยีอาบางต่ออยู่ที่ท่านสีนังท่านเทลีอารนามเป็นอยู่ดุนสองเป็นบางรานามปารุอันตาอยู่ดุนาจารนามสุมการบี